คงได้ถ้าจริงจีวันตันต้องหาคะแนนเติมไม้เต้นต้องสับเปลี่ยนตันเติมประมาณ4-5ทางตรงเราเติมจะเจอคะแนนตรงที่เราเกี่ยว